ว่าเป็นเพลงดังในอดีตของคุณน้อยชูไปทูลหรือว่ากังวานไพรลูกเพชรนะครับแม่ค้าแม่ขายซึ่งก็เป็นเพลงที่ยุคหลังครูสุรพลสบัดเจริญเสียชีวิตกันแล้วประมาณ2113-14-15ช่วงนั้นเป็นยุคของกังวานไพรลูกเพชรเหมือนกับเพลงอยากดังนี่ดังกันมาก่อนเลยนะครับสำหรับเพลงอยากดังเพลงแรกตามที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่สิงหานครบ้านปลายนาขอเข้ามาเพลงอยากดังนี่ก็เป็นเพลงที่อาจารย์สมานเมืองราชเป็นผู้เขียนเป็นผู้ประพันธ์ช่วงนั้นเป็นยุคของทางด้านนักร้องจากท่าทรายเมืองเพชรบุรีนะครับเป็นเพื่อนซีของชาตรีศรีชนกังวานไพรลูกเพชรนี่แหละโด่งดังกันมากสำหรับเพลงแม่ค้าแม่ขายและก็อยากดังอยากดังต้องดังก่อนเพราะว่าในยุคนั้นวงดนตรีของกังวานไพรลูกเพชรนะครับก็คงจะแยกออกมาจากคณะศิษย์สุรพลนะฮะมามีเพลงดังๆหลายเพลงทีเดียวนะครับว่าจะเป็นใจจะขาดลมว่าวคุณก็ขอมาเช่นเดียวกันนะสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงธงของกังวานไพรลูกเพชรส่วนเพลงดีเพลงเด็ดวอนผีพ่อเสียแล้วเสียไปนะชาตรีศรีชนก็เขียนอยากกินรักลมว่าวคุณก็ขอเข้ามาสี่ผลงานเพลงก็คือแม่ค้าแม่ขายเป็นเพลงที่สองอยากดังเป็นเพลงแรกแต่ยังติดค้างลมว่าวเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรซึ่งเป็นเพลงแรกในยุคแรกๆของทางด้านคนเมืองเพชรบุรีนะครับนั่นก็คือกังวานไพรลูกเพชรซึ่งกังวานไพรลูกเพชรนั่นก็เป็นศิษย์เอกของครูสุรพลเพลงเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรนี่ก็เป็นเพลงที่สุรพลสบัดเจริญราชาเพลงลูกทุ่งเขียนแต่งเพลงให้นะครับยุคแรกเหมือนกับเพลงรอยไถเดี๋ยวมาฟังกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับมาฟังเพลงเก่าเราชอบกันในพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ขอมาจัดไปนะครับสำหรับ0843002556 0943563991ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับขอบคุณไปยังบ้านปลายนาฟังต่อกันดีกว่านะครับหลังจากฟังกังวานไพรลูกเพชรเป็นรอบเมาของกังวานไพรลูกเพชรในของบ้านปลายนานะครับสำหรับอาจารย์สมานเมืองราชเพลงอยากดังเป็นเพลงธงเพลงที่เปิดตัวกังวานไพรลูกเพชรในยุคที่2นะครับยุคแรกก็อยู่กับครูสุรพลสบัดเจริญนะฮะยุคที่2แม่ค้าแม่ขายด้วยอาจารย์วินัยแก้วเหนือส่วนยุคแรกก็จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรเป็นเพลงที่2และก็กังวานไพรเองก็เป็นคนเพชรบุรีจบม .6 นะมัธยมศึกษาปีที่6ในยุคนั้นโอ้โหนี่จบม .6 นี่อนุปริญญาได้เลยนะครับสำหรับเพลงในยุคนั้นมันมีถึงม .8 นุคุณสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณเนี่ยแผนการศึกษาเก่ามัธยมศึกษาตอนต้นตอนกลางตอนปลายม .1 ถึงม .8 นะครับก็สมัยนี้มันก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับลูกหลานเขาก็เรียนกันในช่วงมัธยมปลายแล้วก็จะไปสายอาชีวะหรือว่าจะไปสายสามัญก็ว่ากันไปนะครับแต่ตรงนี้สำหรับกังวานไพรลูกเพชรฟังกันอีก2พจนานุกรมเพลงลมว่าวเป็นเพลงที่ชาตรีศรีชนเป็นผู้เขียนขับร้องให้กับกังวานไพรลูกเพชรนะครับอยู่คนละฝากอ่าวไทยกันชาตรีศรีชนเนี่ยเขาก็อยู่กันทางพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีส่วนเพชรบุรีนั้นอีกฝากหนึ่งของอ่าวไทยก็
มีนักร้องดังๆมากมายเอาละครับมาฟังกันดีกว่าครับตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านปลายนาเพลงที่2เป็นเพลงแรกๆของกังวานไพรลูกเพชรที่มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวมาฟังเพลงลมว่าวกันก่อน

ป็นเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเขียนให้ไล่เลี่ยกับเพลงชื่อรอยไถนะครับเพลงนี้ก็บ่งบอกถึงความเป็นคนเมืองเพชรกันได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเพลงที่4เสียงสะท้อนจากเด็กเพชรรอยไถนั้นก็เกี่ยวกับการขึ้นตาลเมืองเพชรบุรีครูสุรพลก็ได้แต่งเพลงให้ในยุคแรกๆและก็ตั้งชื่อว่ากังวานไพรกังวานก็เสียงดังก้องตามธรรมชาติของกังวานไพรนั้นก็เสียงดังอยู่แล้วทำเอาครูสุรพลนี่ชุนเฉียวนะครับเสียงดังเกินเสียงดังเกินก็ไม่ดีไปสมัครเป็นนักร้องในขณะที่ครูสุรพลพาวงดนตรีไปทำการแสดงที่อำเภอหนึ่งนะครับแถวๆราชบุรีจะเป็นโพธารามอยู่ได้เตือนใจเพื่อไปรักษามาด้วยนี้กังวานไพรลูกเพชรก็เข้าไปพี่นอกพี่เทาขอเพลงขอสมัครเป็นนักร้องครูสุรพลถามว่ามาจากไหนก็บอกมาจากเมืองเพชรบุรีนี่ไม่ค่อยเข้าท่าเพราะว่ากังวานไพรนั้นก็รู้จักกันกับไพรวันไพรวันก็ทำทางที่ไม่ค่อยโสภาสถาพรไว้ให้เพราะพาวิภัทรเปลืองสุวรรณออกจากวงดนตรีไปแล้วนะทำไงอ่ะนะก็เลยไม่เหม็นเบื่อไม้เบื่อไม้บอกกับคนเพชรบุรีแต่อย่างว่าแหละครับครูสุรพลก็ลงทุนกังไพรวันมาเยอะทั้งสนับสนุนแต่งเพลงให้ลูกทุ่งคอลีเกไปขอเมียมาให้ด้วยแต่งจัดการแต่งงานให้ด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็จู่ๆก็มาวิวาพากันหนีจูงมือกันหลังจากแต่งแล้วไปอยู่วงตีอื่นซะด้วยสิจึงก็เลยเฉยๆนะครับจนกระทั่งแหมก็เรียกว่าตื้อทะนันที่จะครองโลกกังวานไพรก็ต้องสู้ในวิถีทางบนชีวิตนักร้องเพราะตัวเองนั้นไปสอบนักเรียนโรงเรียนเพาะช่างก็ยังไงนะก็ไม่ติดโชคไม่ดีอย่างนั้นเลยนะครับมาเป็นชีวิตนักศิลปะเหมือนกันนักร้องนะก็บุกไปที่สำนักงานดนตรีของครูสุรพลซะเลยนะครับไปทั้งที่ทางหัวหน้าวงดนตรีเขาพาเครื่องหางเครื่องหรือว่านักร้องไปทำการแสดงซะแล้วก็เหลือแต่ศรีนนท์สมบัติเจริญนะครับก็ต้องรออยู่จากนั้นก็ได้มาร้องเพลงอยู่ที่ประจำวงตีของครูสุรพลนะครับท่านก็เขียนให้เมตตากันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดังในอดีตยุคแรกรอยไถและก็เพลงที่ฟังผ่านกันไปนั่นคือเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรก็โด่งดังอีกยุคที่สองนะครับลมว่าวหรืออยากกินรักพร้อมทั้งเสียแล้วเสียไปส่วนวอนพี่พ่อเป็นเพลงที่ครูจิ๋วพิจิตเขียนนักแต่งมาให้ทางไปรษณีย์ส่งมาที่สำนักงานดนตรีของสิทธิ์สุรพลนะครับไอ้กังวานไพรพี่ใหญ่คนโตเป็นผู้ขับร้องวอนพี่พ่อนี่นะเป็นเรื่องราวประวัตินักร้องสั้นๆง่ายๆที่ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดให้จัดไปจัดกันแล้วนะครับขอเข้ามาแล้วด้วยครับอีกหลายเสียงหลายสายก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ฟังที่รอฟังกันอยู่อีกต่อไปสำหรับทางด้านของเพลงตามคำขอนะครับที่รอกันอยู่ตรงนี้ก็มีเมาจนนึกไม่ออกอย่างนั้นนะสวงสันติครับนะสวงสันตินี่ก็เรียกว่ามีเพลงสนุกสนุกเพลงซึ้งซึ้งเพราะเพราะมาชนแรกสังทองสีใสเขาก็เสียชีวิตอยู่ทำกลางซากรถเก๋งที่เขาขับนี่เรื่องจริงนะเพราะชนแรกจริงๆแต่ชนแรกของสังทองนี้คนละเนื้อหากันนะครับกับชีวิตจริงเดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับแล้วตัวทางด้านของ
ชำนาญก็ส่งเพลงเข้ามากำลังหากันอยู่นะครับอาจารย์มีกันหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณต้องการจะฟังในรายการนี้ช่วยอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งคุณขอมาจัดให้จัดไปพร้อมที่มาที่ไปนะครับเพลงเก่าเราชอบและกำลังสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาวีอาร์เรดิโอนะครับสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์เปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดสมหมายคาสวิตซ์ซ่อมได้สบายมากโดยเฉพาะช่วงล่างปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ7-11บ้านบางดานมาที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไซเคิลน้ำมันเครื่องครับหรือจะเป็นสายพานเครื่องยนต์สายพานที่เป็นสายพานของรถยนต์ต่างๆและสายพานขับเราลาวลิ้นสายพานเครื่องยนต์สายพานปั๊มน้ำต่างนี่นะอ้าวที่รุ่งเรืองอะไรยนต์มีโชคอัพหลากหลายย่อครับลูกยางอะไรยนต์ต่างๆก็มีครับสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245บอกเมาจนนึกไม่ออกนะครับอาจารย์สวงสันตินี่เคยเป็นนักมวยกันมาก่อนนะครับอาจารย์สวงสันตินี่เรียกว่าเป็นตำนานของวงจุฬาลัตหนึ่งบ้านเดิมอยู่สุโขทัยอาจารย์สวงสันตินี่มีเพลงที่แต่งเองเขียนเองแต่งคนอื่นร้องก็มากมายทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาจารย์สวงสันตินักมวยนักร้องที่เป็นนักมวยมาก่อนนั้นมีทั้งการเกียรติสุพรรณระพินภูไทยกุศลกมลสิงห์นี่ก็เคยขึ้นเวทีชกตะบันหน้าบนเวทีผืนผ้าใบมาแล้วนะครับปองปรีดาด้วยและจำนงเป็นสุขเขาคือสวงสันตินะครับมาฟังเพลงแรกที่ทางด้านของหมู่สามสถิงหม้อขอเข้ามานะฮะส่วนเพลงที่สองครับสังทองสีใสชุนแหลกฟังกันเลยดีกว่า

สิงไต่ลงชนแทนวัวพูดแล้วจะหาว่าคุยผมอยากจะให้คุณเห็นกับตาจังเลยฝุ่นมันตลบไปหมดพอฝุ่นจางหายไปคุณรู้ไหมแม่เขามองเห็นวัวนอนตายอยู่แต่ที่ตรงเขาวัวไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นผมก็กลายติดอยู่ไปกระจุกกระจุกผมตัดสินใจ

คนชาติเป็นพูดแล้วจะหาว่าคุยกันแหละคุณเสียงหัวผมไปกระทบกับหัวช้างเมื่อเสียงปานประหนึ่งดังเสียงฟ้าผ่าคุณรู้ไหมช้างเป็นไงช้างทั้งตัวกลิ้งไปยังไม่เป็นท่าเลยเคย

ชนสักยักษ์คราวนั้นผมจำได้แม่นว่าแหมว่าผมนี่ล้มลงไปพอลุกขึ้นมาแหมมองเห็นฟันใครไม่รู้สิหล่นอยู่ตรงนั้นเองก็ยังสงสัยอยู่

็ไม่เคยกลัวใครแล้วครับแม้ร่างกายจะเสียเปรียบกับเขาแต่ขึ้นชื่อว่าสังทองสีใสแล้วก็ในวงการลูกทุ่งรุ่นพี่รุ่นน้องก็ต้องเกรงใจเทพบุตรหน้าผีเขาแหละนะเพราะถึงลูกถึงคนเสียงดังฟังชัดรักลูกน้องในเปียกสีเฮลานี่นะครับฉายาเทพบุตรหน้าผีเพลงนี้ชนแหลกนี่เป็นยุคทองยุคดังกันเลยนะครับหลังจากเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยจากโทนเป็นเรื่องแรกประเดิมเรื่องโทนแล้วก็คนต่างจังหวัดคนนี้เขาชอบสังทองสีใสผู้สร้างนายทุนหรือว่าสายหนังนี่ก็จะต้องรายงานให้กับพวกนายทุนสร้างหนังนะครับต้องเอาสังทองมาเล่นเป็นตัวตามพระเอกตัวตลกหรือว่าจะเป็นนักร้องก็สุดแท้แต่ก็ไม่ผิดหวังครับชื่อเสียงโด่งดังมากมายทีเดียวนะครับนักร้องจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพลงยุคแรกนิ่งหน่องหนาวลมห่มรักในเพลงยุคที่สองโทนยุคที่สามออกมาจากคุกนั่นก็มีทั้งลักข้ามกำแพงสังทองมาแล้วหรือว่าเกี่ยวกับประวัติสังทองเหล่านั้นนะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนะครับได้มาแล้วครับสำหรับเพลงที่คุณรอฟังกันอยู่ซึ้งๆผิดรักของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะใช่ไหมล่ะไปไหนแล้วฟังเพลงผิดรักของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างซึ่งเป็นเพลงที่มาจากเพลงลูกกรุงนะฮะแต่คุณอยากจะฟังฉบับของลูกทุ่งแต่จะได้ละส่วนที่เพลงที่สองชัวร์ครับไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ก็เป็นเพลงสิริรุ่งสว่างขับร้องเช่นเดียวกันนะฮะมาฟังเพลงแรกกันก่อนครับจากชำนาญชื่ออยู่ในชุดลูกแม่มูลนะฮะสำหรับคนสุพรรณเสรีสิริรุ่งสว่างนี่สร้างตำนานกันมาถึงยุคนี้แล้วนะชำนาญก็บอกว่าทุกเสียงทุกสายไปยังริมคลองสำโรงและก็บ้านปลายนา

ก็เป็นตำนานหนังอินเดียที่เคยโด่งดังในไทยนะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปโฉมนางจากการประพันธ์ของศิลปินแห่งชาตินะครับสำหรับครูพงศักดิ์จันทลุขานักพากย์ภาพยนตร์ไทยในอดีตในยุคหนังพากย์ตามโรงหนังทั่วไปใช้ชื่อว่าสงครามและก็เขียนเพลงนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่วาราตรีคนนี้คุณฟังคงจะคุ้นเคยอย่างดีนะครับ2013-14ที่วาราตรีนอกจากจะเป็นนักพากย์หนังอินเดียแล้วก็ยังนำหนังเข้ามาฉายจำหน่ายในประเทศไทยได้กำไรกันมากมายนะครับอย่างนี่แหละธรณีชีวิตสิ่งผู้แต่งเพลงก็อย่างที่เรียนคุณฟังทราบนะครับครูพงศักดิ์จันทลุขาครูสมโพธิ์ลำพงยังมีครูสุรินทร์ภาคสิริครูสุรินทร์ภาคสิริได้เพลงในแบบฉบับของอินเดียหลายเพลงนะครับที่เคยผ่านลูกทุ่งเก่ากันมามากหลายนะตรงนี้ก็ชาตรีศรีชนเป็นผู้ขับร้องนะทายดีก็ต้องยุพินแปลทองเป็นนักร้องหญิงด้วยนะครับหนังอินเดียในยุคนั้นจุดเด่นก็คือทางด้านของเพลงประกอบภาพยนตร์นี่แหละขนาดว่านักพากย์นอนฟุบโต๊ะคาโต๊ะนักพากย์สัก5นาทีได้เลยเพราะเพลงยาว5นาทีเกิน7นาทีนะครับเต้นลำร้องวิ่งไล่ตามรอบภูเขาเรียกว่าเป็นฉบับของหนังอินเดียเขาละสำหรับฟังผ่านกันไปโฉมนางชาตรีศรีชนคุณขอเข้ามา3เพลงครับไว้ฟังเพลงแรกกันก่อนครับสำหรับทางด้านของซอ14ลาดอุทิศ1บ่อย่างสงขลาผ่านกันไปโฉมนางแล้วก็เมาเหล้าเมารักชาตรีศรีชนนางลืมทะเลด้วยนะครับเป็นรอบหมอของชาตรีศรีชนในรายการเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์พันธมิตรลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่สำหรับโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับ074-311-725และก็074-314-357นะครับมาฟังเพลงตามคำขอกันต่อไปดีกว่านะครับสำหรับทางด้านของคนชอบเมาแน่นอนครับชาตรีศรีชนหรือสง่าชอบเมาเพลงนี้แลกเปลี่ยนกับเพลงเมารักของนักร้องจากสุพรรณดำแดนสุพรรณนะครับนี่เขาว่าเขาเขียนมาอย่างนี้ครับทั้งสองผู้ยิ่งใหญ่แลกเปลี่ยนเพลงกันนะครับชาตรีศรีชนครูเพลงเมื่อก่อนอยู่กับศรีนวลสมบัติเจริญเนี่ยก็ดำแดนสุพรรณก็ไปอยู่วงศรีนวลยุคแรกก็ได้เพลงเมารักและดำในสุพรรณก็เขียนเพลงเมาเหล้าเมารักให้เพลงนี้นะครับตามที่คุณขอมาได้ฟังกันเลยส่วนเพลงที่2นางลืมทะเลขอบคุณไปยังทางด้านของคุณฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามา

กระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio

เดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเก่าของขวัญจิตศรีตะจันนะครับศิลปินแห่งชาติคู่รำคู่ร้องของศิลปินแห่งชาติครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเพลงนี้ชื่อไม้ขันหมากคำร้องทำนองครูจิ๋วพิจิตรนะครับครูจิ๋วพิจิตรเป็นลิเกเก่าและฉบับของพุ่มพวงดวงจันทร์ได้รับความนิยมทะลุเป้าหมายมากมายทีเดียวนะครับสำหรับเพลงไม้ขันหมากนะฮะก็เรียกว่าฉบับของแม่ขวัญจิตนั้นก็มีผู้ติดตามชมใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของคนที่ถูกตอนมั่นฝ่ายชายแห่ขันหมากผ่านหน้าบ้านคนรักเก่ากันไปนะเป็นเพลงที่คุณฟังแนะนำเข้ามาจากบ่อยางสงขลาฉบับของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็เป็นเรื่องราวของลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในชั่วโมงที่สองน้องริมคลองสำโรงส่งเพลงเข้ามาอีก4ผู้นำเพลงนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับร้านลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่5โมง17นาฬิกานะฮะจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับเราก็มาขับขานอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกัน0843002556 0943563991ครับติดตามรับฟังกันต่อไปสำหรับเสียงซอสั่งสาวครูสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับนักร้องที่โด่งดังกัน2519-20ช่วงนั้นเป็นยุคทองของลูกทุ่งไทยนะครับครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้เขียนเพลงต่างๆให้กับสอนชัยเมฆวิเชียรและก็ดันขึ้นมาจากอู่ซ่อมรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาจนถึงได้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะพายงัดและก็อีกหลายเพลงทีเดียวสำหรับเสียงซอสั่งสาวเพลงที่สองก็ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับยกเมียให้เพื่อนแม่พวงมาลัยสดใสลมโพทองยิกแกมหยอกสอนเพชรสอนสุพรรณฟังกันยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับจากน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียง

เตือนไว้ก่อนคนดีนั่นก็คือก่อนลงคลามฟรีอาฟรีฟรีสำหรับเพลงของโพพินพรสุพรรณนะครับเพลงนี้เป็นผู้ประพันธ์ให้คนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นผู้ขับร้องยกแรกๆนะครับก็เรียกว่าหยอกล้อหึงหวงมีความทะเลนตามสไตล์เพลงลูกทุ่งในยุคแรกของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณสำหรับโพพินพรสุพรรณนั้นเขียนเพลงข้าไม่มีขายจนได้รับรางวัลให้กับสอนเพชรสอนสุพรรณในรางวัลสวกาศทองคำนะฮะก็เรื่องราวของเพลงที่คุณได้ฟังผ่านกันไปในครึ่งชั่วโมงแรกเดินทางเข้ามานะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสอนเพชรยังโด่งดังในยุคแรกกันตั้งแต่เข้าเวรรอรู้สึกจะเป็นเพลงของครูลบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญนะครับอภัยให้เหลี่ยมรักมา5ปีโผผินพรสุพรรณเลี้ยงบุญเลี้ยงกันชนะนี่ก็อยู่ในยุคที่จับมือกันเชียร์ลำวงแล้วก็ส่งให้สอนเพชรดังข้าวไม่มีขาย2518นั่นนะครับแล้วก็เราก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.5 เดินทางสู่ชั่วโมงที่2เหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาห้างบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก็ได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองอยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านปนาเครื่องยนต์ครับ0624565556โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้กับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081357-4245เพลงต่อมาครับนักร้องจากบุรีรัมย์ไหมล่ะธนาภาโชคนี่เคยเป็นลูกวงของพิมพาพรจริกันมาก่อนนะครับสำหรับนักร้องที่มาอาศัยอยู่ทางใต้ธนาภาโชคนั้นก่อนหน้าจะเป็นนักร้องนั้นก็ปะยางรถเครื่องจักรยานกันอยู่ที่นครปฐมนะแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่ทางด้านจังหวัดตรังนะครับแต่อำเภอตุ้งยาวอะไรนั้นก็เรียกว่าเป็นแหล่งที่เขาโยกมาจากภาคกลางนะครับต่อมาก็ไปอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยบันนังสตาร์นะแล้วก็ทิ้งเพลงต่างไว้มากมายสำหรับธนาภาโชคที่เป็นนักร้องดังอยู่ไม่กี่เพลงแต่คุณขอเข้ามาใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับทางเพลงเก่าเราชอบนั้นมีเพลงอะไรกันบ้างขอแค่มองเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สรเพชรพินโยเป็นผู้เขียนให้นะครับฐานร้องไห้อย่าลืมนักเรียนอ้าวนักร้องลืมนักเรียนนะฮะปรับทุกข์กับเจ้าทุยไหมอ๋อนี่เป็นเพลงของอาจารย์ที่บ้านในธนาปาโชคโด่งดังนะครับสำหรับสอบแปดปีอยู่เอาละครับมาฟังเพลงที่ชื่อว่าฝันเหนือเมฆ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.comคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่www.vr8875.com

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเพลงที่เป็นเวอร์ชันคือในสี่จอดจิรพันธ์วีระพงษ์อย่างไรก็ตามครับต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันอีกในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 วันนี้จันทร์แจ่มฟ้านะฮะจันทร์เต็มดวงพรุ่งนี้ก็วันพระกันอีกแล้วสำหรับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งVR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสูวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันเยี่ยงค่ายรามกำแพงสงขลากันบ้างนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147275 37317ครับมาฟังยอดรักสลักใจให้ฟังกะวาวเสียงทองกันก่อนนะครับลูกเขยคนจน

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่
4: โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วน